0: ไม่สุบะนะนั่นมึงน่ะเอาแตงน่ะลูเซียนน่ะเขาระเดตอ่ะปูด้านมึงอันนี้กูปวดเนี่ยด้วยเย่อะตลกมันวะนุกแรงไม่ใช่ลิมาริงเนี่ยจะสุบะกูไม่มาร์เนี่ยกูมาร์ดูมิเซก้ากูปวดกูมีเมร่าเนี่ยจุดปะกุยตุ๊กอะไรปะน่ะน่ะเรื่องไม่ยุ่งวะนู่นน่ะอันท่าอินโดมลายูเขาดูขับเปียดเองตลาดอันเดียวมาร์เนี่ยสุบะกูนุกยากู15ริงเนี่ยทั้งหมดสกุตามาร์ดูสุบะสเต็ปมุลวดกันโตDaun nana dan pertas, ya ga pertas tu penuh penuh kujak aku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak, dia gemisik kutek yang punya, sekuteknya suba 2000 lebih marmnya mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.